ตลอดเสียงอีตัวไว้เวชิมในฟิล์มดูพิเคตตัวไว้ตุ้มในหินจานายอารอนไว้หิจารพอยชูกุกนี่กับโปรแกรมกีรไว้ที่นี่ดีกับโปรแกรมกวนชิพินอากาศวันนี้จ้วยอีพอดับนรุสอพาวิปเต็งว่ากิชลองสเตชันเนี่ยมันต่างกับคู่พอร์ให้ที่นี่เจนตี้อากุชพาวเน็ตอีเจมโปรแกรมยังกับจ้วยสเตชันอีพอดรุสันพาวกับอีตัวพอร์กันนี่ต่อกับอากาศวันนี้จ้วย

0: วีโปรแกรมยองอีในปอร์ชัยปอ
1: ร์เป็นกมวยพีว่าบดพีหากิโซเชียลมีเดียแอคเคาท์ยองกะอากาศวันนี้จ้วยกะเตต่อกับเฟซบุ๊กแอคเคาท์กำจดและหากับยูทูบชานัลยองกะอากาศวันนี้จ้วยเดปอยชาวกุดยองกันนี่กับยูทูปโปรแกรมยองอีเฮนี่ปอร์งากะคลันเดสเตมเบเร
0: ่ว่างาอุตรีบอกตะลังนังกะอากาศวันนี้จ้วยเอคุเบลัยอีพีว่ารอคุเบลัยจีบอน